มาตอนนี้ผมไม่ตัดไงเปล่าคุณไม่ละคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทชุกชีพยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตันยาวดูสิเฮ้ยแม่มาเล่นกันเลยคุณทำไมนักคนน้ำหมดแล้วต้องไม่หัวนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เลยสิเก้าเลยอันนี้มาร์มัดกอร์เลยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารุและสัตว์เอ็ดูเคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาซีพีเอ็นมาตะคอมพิวเตอร์ป่าวนุกับสัตว์เองคอมพิวเตอร์สิเก้าเลยรู้แค่อีกคนต้องบิ๊กรีฮาเลมาหัวมาบิ๊กรีหัวมาอีแบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีสดุนก็แข็งสุดตามาบิ๊กรีเฮ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสุบิดาเป็นชาร์จูสิEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पनी पर जोड़ीं चाहो हम अपने आगे ताके अब तालो बेताल महीनेर फिर दुक्का पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आंचा नबे चार बीस पैंतीस पांच से एकतालीस अब होयो अब good very good very good

มาได้ยกมือกันไงเปลี่ยนคุณไม่ละคุณอะไรหมดงั้นทำไปบริษัทก็ชิบยังชดจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิเฮ้ยแม่มาในงานคุณทำไปนักงานหมดแล้วทำไมวะคอมพิวเตอร์บิ๊กกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนัมเบอร์วันฮารุแอนด์ซาตุเอเจคชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาโอ้ชิปยันมาตั้งคอมพิวเตอร์ปาวนุกับซาเต้คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอ้ตอมบิ๊กกี้ฮาเลมากรมาบิ๊กโร่กรมาอีเบงก์ไปเอาไปสกูลอาพีดุนสุกิสังสัสตามาบิ๊กโร่เตียไอร์อัพบ้านเอาเนี่ยสุบิดาปินชาร์จูซี่ English language กัจจากุบินเบียบัสตาช่วยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปโฟโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสต์มอินวอร์ตอร์โซลาร์ซิสต์มเอาอินวอร์ตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิปายชาซีซีกล้องรับบอร์ดฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิปจูดินชาท้าวทำมาเมื่อไงร้างเองตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5547887 อันท่านนับเป็น4 20 541 เอาบ่อยอ่ะเอากูดเบรีกูด